0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: Flint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ซิงเกิลเพราะๆจาก Atlas ครับกับชั้นคนเก่าในช่วงนี้เลยครับ1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะฮะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกแบบนี้อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังชาว Flex ทุกคนเลยนะฮะในวันที่18มิถุนายน FJ Bam รายงานตัวแล้วนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จัดให้เรียบร้อยตามที่หลายๆคนขอเข้ามาตั้งแต่เช้านะฮะเปิดมาด้วย Your Boy TJ ครับกับเป็นได้ทุกอย่างมีจากบัสนะฮะดีใจที่ไม่มีเธอเคลียร์ครับพี่เล็กรัชเมฆค็อกเทลพี่บอยพีซเมเกอร์โนวันเอลส์เรโทรสเปกนะฮะแล้วก็อีกมากมายจัดให้เรียบร้อยขอบคุณทุกการติดตามนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้เลยก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มเช่นเคยเลยเพลงพร้อมๆจัดให้แน่นอนนะฮะรวมถึงกิจกรรมดีๆอย่าง Flex Delivery ด้วยนะฮะก็รอติดตามนะฮะถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนง่ายๆครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยก็เห็นแบนเนอร์ของ Flex Delivery กรอกข้อมูลเล็กน้อยลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสายหน้าใหม่กับแบมได้เลยนะฮะกับของอร่อยประจำเดือนเลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
7: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
6: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
7: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
6: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
6: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
8: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
9: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
10: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
9: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

0: เธอ
1: ซึ่งก็เพราะจากพี่โอเว่นใหญ่นะฮะเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกกอดความทรงจำครับกับ Flex Recommended
2: Flex Recommended Recommended
3: ให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ดเวลาในชั่วโมงแรกนะครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้ากับ Flex Next R นะฮะ Stay tuned กับผม FJ Bam ครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: Popcorn, Boba Popcorn, eh? Boba

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ซึ่งก็จาก Hers นะฮะกับทีละน้อยจัดให้ได้ฟังแล้วในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5จากกระหน่ำกลางปีนะฮะกับ Flex 104.5 ครับต้องบอกว่ายิ่งฟังมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay ครับ I love my job I love my job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้ได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองเลยโอ้โหมีทั้งบัตรคอนเสิร์ตให้ได้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบนะฮะแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็ศิลปินเกาหลีมากมายเลยรวมถึงวอลเชอร์ครับไปนวดก็ได้มัสซาจแล้วก็ออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่ Ichirin Wellness นะฮะหรือว่ายืดเส้นยืดสาย Pickleball ครับหรือเทนนิสซิมูเลเตอร์ที่ The Lob Club มาแรงมากสปอร์ตแล้วก็โซเชียลคลับดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปเลยนะฮะนี่แหละฮะแล้วก็อีกมากมายด้วยง่ายๆครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วก็ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะฮะที่ Flex 104.5 ฮะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้ก

0: เฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ซิงเกิลจาก3 Man Down นะครับกับไม่เคยได้ลาจากเทอม4ครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2ของแบม Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex

0: วลาในชั่วโมงที่2ของแบมนะฮะเหลือ1ชั่วโมงเต็มครับแล้วก็3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้ากับ Flex Next Arm ที่นี่ทีเดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: เพลงเพราะๆแล้วแน่นอนครับกับ Flex Delivery เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องมาแจกกันนะฮะกับชั่วโมงนี้เลยลุ้นไปพร้อมๆกันกับความอร่อยที่รอทุกคนอยู่ที่ลงทะเบียนนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาครับกับกิจกรรม Flex Delivery ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วไปคุยกันเลยครับกับคุณลินสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับเสด็จคุยนะครับคุณลินครับ
2: โอ้ยคุยได้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยฮะทำไมถึงดีใจครับ
2: ดีใจเพราะจะได้กินของอร่อย
0: อ๋อหนูว่าดีใจที่ได้คุยกับแบม
2: ขอบคุณแบมก็ดีใจด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณลินทำงานอยู่แถวไหนฮะ
2: อยู่แถวรามคำแหง
0: โอเคเยี่ยมเลยงั้นคุณเวลาจากการทำงานเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีของอร่อยมาแจกคุณลินแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานด้วยพร้อมฟังนะครับ
2: ค่ะหาพร้อมค
0: ่
2: ะ
0: โอเคแต่ก็น่าจะทราบไปนี่แล้วแต่ย้ำให้ได้ฟังอีกทีนะครับว่าเป็นการแจกความฟินแบบยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆครับให้การทำงานในแต่ละวันเป็นแบบกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนเลยนะฮะพร้อมความหวานจากร้านคู่โหมดแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลด้วยแถมเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟอย่างโรวานิลาดูเหมือนฟังไปด้วยจินตนาการไปด้วยนะคุณเมย์แล้วก็โรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะฮะทั้งหมดนี้ให้กับคุณเมย์คนเดียวครับผมแต่ทางที่ดีแบ่งแคลอรี่เพื่อนบ้างก็ดีนะฮะ
2: ได้เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแบ่งที่ออฟฟิศเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยเล็งเมนูไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
2: เมนูไหนพิเศษต้องบอกว่าชอบทุกเมนูเลยค่ะ
0: ท
2: ุ
0: กเมน
2: ู
0: เนอะเยี่ยมทั้งโรทั้งชีสเค้กนะฮะอร่อยแน่นอน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคทานให้อร่อยขอบคุณมากๆนะครับคุณเมย์ครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่จากกันไปในที่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Leg Recommended This Week กลัวลืมนนทนนฟีด

ซิงเกิลจาก Freehand นะฮะกับสักวันจะไม่แตกสลายนะฮะในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะกับผม FJ Bam มานอกจาก

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลจากเติ้ล First One นะฮะกับกลิ่นฝนจัดให้เรียบร้อยเป็นเพลงสุดท้ายในช่วงของแบบนี้แน่นอนครับถ้าชอบขอเข้ามาเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ลาในช่วงของแบมแล้วนะครับแต่แน่นอนครับเพลงเพราะๆยังจัดให้ตลอดทั้งวันเลยรวมถึง3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าด้วย Stay tuned กันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Popcorn, popa popcorn, eh? Popcorn, popa popcorn, eh?

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
1: ้ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

0: สักวันฉันจะหายดีจากอิงวรันธรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับ11โมงจนถึงบ่าย2เจอกันกับ FJ Pim นั่นเอง3ชั่วโมงนี้นะครับที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณอิงนี่ก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ออกเพลงมาบ่อยมากๆนะฮะเพลงล่าสุดก็เพิ่งมาโปรโมทที่รายการ Flexของเราด้วยไม่รู้ว่าชาว Flex เคยได้ไปฟังกันหรือยังที่คลื่นนี้เราก็เปิดกันอยู่นะฮะกับเพลงจำไว้ซึ่งเพลงนี้นี่ก็เป็นเนื้อหาที่ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอกันนะในชีวิตจริงที่อยากให้เราเตือนตัวเองจำไว้ว่าเขาไม่รักโอ้โหฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดจริงนะทุกคนอ่ะท้ายชั่วโมงนี้ครับยังเหลือกันอีก3เพลงเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุ M District Flex 104.5
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นี่อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับปล่อยให้เธอไปหรือว่า Dissolve ซิงเกิลจาก Sound Sleep นั่นเองเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกของ FJ Pim ในวันนี้นะครับที่จัดให้กันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงใกล้เข้ามาเราไม่รอช้านะฮะต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: รอฟังกันด้วยนะครับเพลงน่าฟังขนาดนี้ต้องตามมาต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เอาปากกามาวงจากเบลวาริสราคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นชาวเฟล็กซ์อยู่นะฮะน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้เราแจกหนักจัดเต็มมากๆนะฮะแจกกระหน่ำกลางปีครับกับเฟล็กซ์ 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรมเฟล็กซ์เปย์ I love my job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองใครเป็นสายมูครับเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวให้ปังให้ดังกับแมนการินคุณหมอตอกแตก A4 นะครับและใครที่เป็นสายเวลเนสสายสุขภาพอินกับการนวดเหมือนกับ FJ Team นะฮะวอลเชอร์มัสซาจและออนเซนผ่อนคลายไปกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นนะครับที่อิชิรินเวลเนสนั่นเองไม่ได้มีแค่นี้นะครับแล้วยังมีของแจกอีกมากมายเลยง่ายๆแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับและสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับไปฟรีๆกับพวกเรา Flex 104.5 ครับและสำหรับชาว Flex คนไหนอยากไปลุยกันต่อยาวๆในทางออนไลน์นะครับมาต่อกันได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.flexconnect.net ครับผม
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: Flex 104.5

0: สองใจเพลงประกอบละครเรื่องวันทองจากพิดาเอนโดฟินนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ที่เปย์ตั๋วคอนเสิร์ตนะครับผมเปย์วอลเชอร์เวลเนสไปแล้วอันนี้เอาใจสายฟู้ดดีบ้างดีกว่ากับกิจกรรม Flex Delivery ฮะเดือนมิถุนายนนี้ขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันนะครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับชั่วโมงหน้าครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายเลยครับ Let's go
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Music
1: 10 Play Hit
2: 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: อีกหนึ่งเพลง masterpiece จาก Black Heart นะครับกับเพลงอยากจะกอดเธอนานๆหรือว่า Have a Good Time เปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 อีกไม่นานก็จะ100ล้านแตกแล้วนะครับสำหรับเพลงอยากจะกอดเธอนานๆซึ่ง Black Heart นี่ก็เป็นศิลปินใหม่ไฟแรงที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆในหมู่น้องๆ Gen Z นะครับซึ่งล่าสุดนี้เขาก็มีไป collaboration กันกับศิลปินหลายคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกวินดีนะแล้วก็มีฟีเจอริงเจ้าขุนด้วยส่วนตัวเองนี่ก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยนะครับ1เดือนที่แล้วเลยกับเพลงเมื่อไหร่จะมีใจให้กันก็ลองไปฟังกันได้นะฮะชอบมากนะฮะรถเท่มากนะครับใน MV เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่าไม่อยากบอกดีกว่าว่าเป็นรถรุ่นไรนะเตะตาจริงๆนะครับผมลองเข้าไปดู MV กันได้ในช่อง YouTube ของ Black Heart นั่นเองแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้า

0: อยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

งเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลจากเชอร์รี่ครับกับเพลงชั่วคราวเพลงนี้ต้องมีน้ำตาตกกันบ้างนะฮะกับความรู้สึกที่เคยมีความรักกับใครสักคนแต่ว่าสุดท้ายมารู้ว่าเราเป็นแค่ทางเลือกชั่วคราวของเขานั่นเองนะครับ FJ พิมก็อยากจัดเพลงนี้ให้นะฮะเศร้าๆแซดๆส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปเลยนะครับแล้วก็ส่งท้ายช่วงของ FJ พิมด้วยในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended Flex like Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะฮะชั่วโมงหน้าเจอกับ FJ ญี่ปุ่นต่อเลยที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Stay tuned กันด้วยนะครับในช่วงของ SJ ญี่ปุ่นแต่สำหรับวันนี้ SJ พิมพ์ไปแล้วนะฮะกลับมาเจอกันด้วยพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

0: ล้มแชมป์ Only You Can นะฮะซิงเกิลจาก Tilly Birds X กับ Polly Cat ส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้วเสียงหล่อๆแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้FJ ญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์บ่ายวันพฤหัสวันนี้18มิถุนายน3ชั่วโมงไม่สิวันนี้ผมลากยาวช่วง FJ เซนด้วยนะฮะอยู่กันถึง2ทุ่มเลยวันนี้มีเฟล็กซ์ทอล์กด้วยนะทุกคน อย่าลืมติดตามกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยคือต้องบอกว่า FJ เซนเนี่ยเขาลา2วันนะฮะพฤหัสกับศุกร์ไปแบบว่าฉลองวันเกิดเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาหมาดๆเลยหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะว่าเอ๊ะ FJ เซนเนี่ยน่าดูเด็กๆจริงๆอายุเท่าไหร่ซึ่งเซนเขาก็ไม่ค่อยจะยอมบอกผมบอกให้เลยละกันตรงนี้นะฮะ36แล้วทุกคน แต่ว่าเพิ่งหน้าเด็กอยู่นะเซนถ้าเกิดฟังอยู่จะโกรธนะอ่ะก็เมื่อกี้นี้ส่งท้ายกันไปเป็นงานจาก Chili Birds นะฮะแล้วก็มี Proxy ด้วยที่ไม่รักซึ่งก็เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาเลยนะครับกับ MV ที่มีชื่อว่าขี้แง Boys Don't Cry ใครที่ได้ดูไปแล้วโอ้โหจิกหมอนแน่นอนมีฉากที่อองรีเขาแบบไปจุ๊บๆกับโชกุนด้วยใครอยากเห็นนะฮะลองไปหาดูได้เลยแฟนๆก็มาถามว่าเอ๊ะไอฉากจุ๊บเนี่ยจุ๊บกันจริงไหมอองรีก็มาตอบว่าจริงแล้วไม่ใช่แค่เทคเดียว2เทคด้วยตอบมาแบบนี้เหล่ายูเซอร์แฟนๆก็โอ้โหฟินจีนกันไปใหญ่เลยนะฮะใครอยากเห็นลองไปหาดูกันได้และยังไงต้องติดตามว่าเดี๋ยวหนุ่มๆ Proxy เนี่ยจะมาโปรโมทซิงเกิลนี้ในช่วง Flex Talk ของเราหรือเปล่านะฮะ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบ

ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันแบบเศร้าๆหน่อยนะฮะเป็นซิงเกิลจาก3 Man Down ไม่เคยได้ลาแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4ด้วยและนี่คือ Flex Recommended Flex Next Hour เอาล่ะชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อ3เพลงนี้มารอชาว Flex อยู่แล้ว

0: ว่าตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชุนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy

วลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

องสี่มุมซ้ายนะฮะซิงเกิลจากพี่ปามี่นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ถ้าเกิดว่า10เพลงยาวๆแบบนี้ยังไม่จุใจมันเรียกว่ายังไม่โดนเส้นชาว Flex ก็ส่งกันมาเลย Request กันมานะฮะที่ App Flex Connect ของเราว่าอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นเนี่ยจัดให้ฟังกันแน่นอนนะครับผมก็ต้นชั่วโมงเนี่ยมีเปิดเพลงของปันสอนนวัตไปด้วยกับรักให้เธอได้รู้นะฮะซึ่งล่าสุดเลยทางค่าย Universal Music Thailand นะครับมีการออกมาประกาศขอความร่วมมือจากแฟนๆนะครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปันเนี่ยอยู่ในช่วงอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจด้วยก็เลยอยากขอความร่วมมือจากแฟนๆทุกท่านเลยนะฮะงดการติดตามหรือว่ารอพบระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เหมาะสมนะครับส่วนใครที่ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมบุญหรือว่าไปปฏิบัติศาสนกิจทางค่ายก็มีการขอค

0: ังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนะฮะแต่เชื่อว่าจากเหตุการณ์นี้น่าจะมีแฟนๆเนี่ยไปดักรอไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันแหละก็เลยต้องขอความร่วมมือกันนิดนึงละกันนะครับเดี๋ยวรอประกาศจากทางค่ายเนาะว่าพระปานจะมีการสึกออกมาแล้วก็มาพบเจอกับแฟนๆอีกทีเมื่อไหร่นะฮะอ่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับบิชชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

แม่เป็นหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วก็โอ้โหลึกซึ้งมากๆเลยนะฮะถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปจากสองหนุ่ม Gemini Force แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์อย่าง Ticket to Heaven ที่สองหนุ่มก็นำแสดงกันด้วยนะครับผมใครอยากจะรู้นะฮะเรื่องราวของแทนรักที่รับบทโดยหนุ่ม Force แล้วก็บาร์ทที่รับบทโดย Gemini เนี่ยเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันเลยนะครับผมตอนนี้ออนแอร์อยู่ด้วยนะส่งท้ายกันในช่วง

ห้องนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะ FJ ญี่ปุ่นก็มีสินเชื่อดีๆมาฝากกันด้วยใครมีบ้านแล้วอยากปิดจบทุกภาระการเงินเนี่ยแนะนำเลยนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับมีข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวกลับมา Stay Tune อยู่เป็นเพื่อนชาว Flex กันต่อเนื่องเลยมี3เพลงเมื่อกี้มารออยู่แล้วในต้นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
5: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
5: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music. 10 play hit. 45

0: ฟังกันแบบว่ายาวๆเลย10เพลง Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากซีซั่น5 featuring กับ No One Else นะฮะอยากอินเพลงรักนั่นเองตอนนี้ญี่ปุ่นมองออกไปนะครับจากสตูลิโดคอนเน็กเนี่ยก็คือครึ้มมืดมากๆเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ฝนตกลงมาเรียบร้อยตกมาสักพักแล้วด้วยยังไงใครขับรถอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาเดี๋ยวช่วงนี้เรามารับสายผู้โชคดีกันดีกว่านะครับว่าได้รับไปแล้ว Flex Delivery ของเราวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณลินใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลิน
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับเรียบร้อยดีครบถ้วนใช่ไหมครับผม
2: เรียบร้อยครบถ้วนเลยค่ะ
0: แล้วได้ลองทานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่คู่กับอะไรไหมฮะ
2: คือที่ทานคู่กับแบบชีสเค้กอะค่ะคือเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากค่ะแบบทานแล้วแบบรสชาติแบบที่รอคอย
0: โอ้โหคือแบบว่าฟังคุณลินพูดแล้วผมอยากจะลองทานขึ้นมาเลยตอนนี
2: ้ใช่ดีมากดีมากค่ะก็แบบเหมือนเวลาเรานั่งทำงานแบบง่วงเน
0: า
2: ะที่ออฟฟิศอะค่ะแล้วแบบได้กาแฟจากเบอร์ดี้นี่แบบคือแบบสว่างเลยค่ะตาได้แบบนั่งทำงานยาวๆได้เลย
0: ว้าวสุดยอดเลยคุณลินขายของเก่งมากวันนี้ผมชอบยังไงเดี๋ยววันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่ได้นะ
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ยังมีบาสออริจินอลอีกด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะครับจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชาแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยบอกเลยว่าเซตใหญ่มากๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยFlex Flex Recommended This Week ไม่เคยได้ลา

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้าน Kumo Lab ที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ขอแค่คุณทำมันให้แบบว่าดีที่สุดไม่ว่ามันจะจบลงแบบสวยงามหรือต้องเจ็บช้ำกันไปก็จะได้ไม่เสียใจนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้ Sound Sleep กับปล่อยให้เธอไป Dissolve นั่นเองใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ใกล้จะ5โมงแล้วปกติเนี่ยญี่ปุ่นต้องลาชาวเฟล็กซ์กันตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ผมลากยาวอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์ต่อเนื่องแทน FJ Sen ด้วย2วันเลยแหละพฤหัสกับศุกร์นะครับผมก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงหน้านะฮะ

0: นี่ใครคิดถึงพี่ค็อกเทลจัดให้ฟังกันแล้วน้ำหอมเดี๋ยวรอฟังได้เลยต้นชั่วโมงหน้าใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวนะครับอย่าไปไหนกลับมาอยู่กันต่อนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: Popcorn Popcorn

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
3: 10 เพลงฮิต
4: 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ยังรักอยู่ไหม Stars ซิงเกิลจาก12หนุ่มสุดฮอตนะฮะอย่าง Buzz Because of You I Shine เปิดเอาใจชาว BS กันหน่อยในช่วงนี
1: ้
0: ส่วนชาว BS คนไหนอยากฟังเพลงใหม่ล่าสุดอย่างดีใจที่ไม่มีเธอก็รีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยที่ Flex Connect ของเราวีคที่แล้วเนี่ยที่น้องๆเขามาคุยกับผมช่วง Flex Talk นะฮะคือเพลงนี้จริงๆเนี่ยไอเดียมาจากน้อง Next นะแล้วก็มีการโยนไอเดียไปให้กับกันชาลีแล้วก็ต้นหนนะครับไปต่อยอดจนออกมาเป็นเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าดีมากๆแล้วผมก็ชอบมากๆเหมือนกันนะ10เพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่

X104.5 ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องวันนี้อยู่ยาวถึง2ทุ่มมี Flex Talk กันด้วยส่งทุกคนกลับบ้านเย็นวันพฤหัสแบบนี้ที่หลายๆคนก็น่าจะรถติดกันอยู่แล้วนะครับ

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลใหม่จากหนุ่มคนนี้โจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะหม้อหุงข้าวที่ในเพลงแน่นอนต้องมีเสียงแคนประจำตัวของเขามาตลอดแบบนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์เนาะแล้วก็เพลงนี้ได้พี่พันธ์วรการมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะฮะปุ่นก็เข้าไปดูคอมเมนต์ใน YouTube มาแฟนๆทุกคนแทบจะแบบทั้งหมดเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเอ๊ะพี่พันธ์เนี่ยสตาฟหน้าไว้หรือเปล่าคือ10กว่าปีหน้าไม่เปลี่ยนหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยยังไงใครอยากเห็น MV เพลงนี้ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนา

0: เดี๋ยวตอนนี้ไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วสเตย์ชูนกันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 Playing Hit 45 นาที

ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่นะฮะซิงเกิลจากนับอลีนในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. เป็นยังไงบ้างชาว Flex ครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกำลังรถติดขับรถกันอยู่แน่นอนเลยติดอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยวันนี้อาจจะไม่สาหัสเท่าไหร่นะวันพฤหัสเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ดีกว่า วันศุกร์เนาะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงต่อ

0: เจนซีแล้วนะครับอย่าพลาดเลยนะอีกหนึ่งเรื่องฝากไว้ด้วยสำหรับ Flex Delivery ของเรานะครับเดือนมิถุนายนนี้เราก็ส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลอีกด้วยแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะฮะจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งเลย wow. อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ครับ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

ธอกอดความทรงจำ Embrace จากพี่แว่นใหญ่นะครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะฮะเพลงนี้ก็สำหรับความทรงจำในบางครั้งนะครับก็ทำให้เรายิ้มได้เนาะบางครั้งก็ทำให้เราร้องไห้ไปกับมันแต่ความทรงจำเหล่านั้นทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีบางครั้งมันก็มีค่าเกินกว่าจะลบกว่าจะลืมมันออกไปได้นะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex RecommendedFlex Flex Next Hour เอาล่ะสำหรับชั่วโมงหน้าเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆรออยู่แน่นอน

0: When I น้อยใจแซ่จาก8หนุ่มเลเวลนะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube หรือ Facebook ที่ Flex Connect นะเวลาประมาณทุ่มนิดๆเป็นต้นไปเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วมาแล้วนะฮะ Flex Talk วันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องเลยนะครับทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ทางไลฟ์ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ Flex Connect นะฮะยังไงใครฟังอยู่ดูอยู่ยังไม่ไปกดไลค์กด Subscribe อยากจะให้รีบไปกดกันหน่อยเพราะว่าเราจะมีศิลปินเนี่ยแวะเวียนกันมาพูดคุยตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ก่อนจะเริ่มนะฮะ FJ ญี่ปุ่นมี1คำถามอยากจะมาถามชาว Flex กันว่าไม่รู้ว่าเวลาหลายๆคนน้อยใจเนี่ยจะกล้าบอกอีกฝ่ายนึงไปแบบตรงๆหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าสำหรับศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยอาจจะยังครับผมจนเป็นที่มาของเพลงใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าเพลงแรกของวงด้วยที่มีทั้งความเศร้ามีความน้อยใจทั้งติดแอคอีกต่างหากนะฮะคือครบทุกอารมณ์จริงๆแถมยังทำถึงตั้งแต่เพลงยัน MV ที่ก็จับ8บอยนะครับมาน้อยใจกันคนละมุม2มุมแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับทั้ง8บอยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้สะพานบอยบันไดบอยลิฟต์บอยอีกหลายๆบอยเนี่ยต้องขอบคุณก่อนผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำเจอกับพวกเขาเลยดีกว่านะฮะ8หนุ่มเลเวลครับผม สวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยพี่ได้เจอตัวจริงแล้วปกติจะได้ยินเพลงได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาตลอดว่าเป็นบอยแบนด์ของ Lead Entertainment อ่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนเราจะเริ่มกันนะครับให้น้องๆแต่ละคนเอาเป็นกลุ่มก่อนดีกว่าทักทายชาว Flex กันหน่อยเป็นแบบวงก่อนอ่ะโอเคไหมเสร็จเลยครับ
2: สวัสดีครับพวกเราเลเวล
1: นี่เป็นวงเรียบร้อยทีนี้ขอเป็นเดี่ยวแต่ละคนบ้างเพราะพี่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักน้องๆแต่ละคนเลยเจอกันครั้งแรกนะฮะแนะนำตัวเองแบบว่าขอแบบติดแอคหน่อยแล้วก็ไม่ต้องพูดชื่อตัวเองอธิบายว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างลักษณะสรรพคุณอะไรยังไงเริ่มจากใครก่อนดีที่พร้อมในวันนี้
3: ฝ
1: ั่
3: งน
1: ู้
3: นเลยครับฝั่งนู้นเลย
1: ฝั่งไหนฮะฝั่งไหนฮะ
3: ฝั่งนู้นเลย
4: น้องเก่งน้องเก่ง
3: น้องเก่งครับ
4: เก่งของเรา
1: อ้าวมา
5: เลิศเลิศเก่งเลิศ
1: อย่าลืมนะขอแบบติดแอคแล้วก็ห้ามพูดชื่อตัวเอง
6: แต่ว่าบอกเป็นสรรพคุณ
1: ใช่แล้วสรรพคุณเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติก็ได้ข้อดีข้อเด่นของเราอะไรอย่างงี้ไม่ต้องพูดตามพี่ทุกคนทุกอย่างก็ได
3: ้มีตัวยาอะไร
4: สรรพคุณ
6: เอาดิครับผมแก้ไอคร
1: ับ
6: เน
1: ี่
6: ย
1: มาแล้วมาแล้วอ่ะไหนขอฟังเร็วๆมา
6: สวัสดีครับผมสรรพคุณบรรเทาลดปวดลดไข้ตัวร้อนครับผมไก่กุ้งอุดรธานีครับ
1: เอาอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคแล้วนี่คือเก่งใช่ไหมครับคนแรกของเรานะครับมาคนต่อไปไล่มาเลยก็ได้เอาข้อดีข้อเด่นของเราก็ได้นะ
7: สวัสดีครับผมดับร้อนคลายหนาวอบอุ่นพ่อหนุ่มเสียงเข้มสมุยคร
1: ับ เดี๋ยวสมุยนี่คือมาได้ไง
7: บ้านเกิดครับ
1: อ๋อโอเคและนี่คือเมลนะฮะเมลต่อไปเชิญเลยครับ
8: โหผมตัวเล็กพูดน้อยน่ารักยิ้มเก่งสตรองครับผม
1: เอ้ย
9: ไม่ได้ชื่อ
10: ไม่พูดชื่อ
8: เอาโทษ
1: ไม่พี่กำลังบอกว่าหรือว่าสตรองอาจจะเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรคำ
8: adjective
1: adjective
8: ไม่ได้พูดชื่อ
1: ไม่
8: ได้พูดชื่อ
1: แต่ชื่อสตรองนะฮะน้องสตรองโอเคต่อไปคนที่4ครับ
11: ครับสวัสดีครับผมไทยบ้านมาแล้วครับคำฟอร์มจากภาคเหนือครับสวัสดีครับทุกคน
8: มะขามครับ
11: มะขามครับได
1: ้ป่ะโอเคและนี่คือแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์น
11: คร
1: ับคนต่อไปเชิญเลยฮะ
12: ครับสวัสดีครับเฮ้ยเป็นอะไร
1: อ๋อ
12: สว
1: ั
12: สดีครับเสียงดังคิวินเพียร่าครับ
1: เฮ้ยแฟนๆที่ฟังอยู่ถ้าเกิดว่าได้ยินเมื่อกี้เดาออกไหมว่าหนุ่มคนนี้คือใครคนนี้คือเจมส์นั่นเองครับผมน้องเจมส์ต่อไปด้านล่างครับมาด้านล่างกันบ้าง
13: สวัสดีครับเรียบร้อยพูดน้อยชอบร้องเพลงครับ
1: และนี่คือโนเอลนะครับผมนี่เรียบร้อยด้วยนะมาต่อไปครับ
14: เหรอเลยเหรอ
1: เอาเลยครับผม
12: โอ้โห
14: เอ้ยยัง
1: เลยโอ้โห
14: โอเคพร้อมละ
1: มา
4: เล็กพริกขี้หนู import from Korea but born in Thailand ครับผม
1: ว้าวนี่ได้เลยได้เลยคนนี้ได้โอเคและนี่คือวิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์ล่าสุดท้าย
8: อย่าให้ผิดหวังอย่าให้ผิดหวัง
5: สวัสดีครับ
9: ครับ
12: คร
9: ับ
12: ครับก็ตัวเล็กอาจจะยังไม่ใช่ก่อน
6: เห็นพวกคุณทุกคนว่าตัวเล็กกันเลยอยาก
8: ว่า
1: โอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อนจะเหงาเนาะ
12: พี่โตครับตาแป๋วฝั่งทนส่งเข้าประกวด
1: เอ้ยโอเค
12: ฝ
1: ั
12: ่งทน
6: ฝั่งทน
12: ชาวฝั่งทน
1: บ้านอยู่แถวฝั่
12: งทน
1: โอเคแล้วนี่คือกันดั้มนะครับผมครบเรียบร้อยทั้ง8กลุ่มเลยนี่แค่แนะนำตัวนี้ก็แม่สนุกสนานกันแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าครั้งก่อนๆจะมาเวแบบดื้อๆเลยนะครับแต่วันนี้ต้องมาช่วยชี้แจงหน่อยว่าทำไมถึงมาในเวแบบแอบน้อยใจกันยกวงแบบนี้เลยไอเดียเพลงนี้ When I น้อยใจแซดที่เปิดไปเมื่อกี้เนี่ยมาจากใครครับผม
12: จริงๆมันก็เริ่มมาจากพี่มงครับพี่มงได้มาถามพวกเราครับว่า
6: ปกติเราเจนซีเวลาน้อยใจทำยังไงพูดไปตรงๆไหมอะไรอย่าง
1: เ
6: ง
12: ี้
6: ย
12: เราก็เลยพูดไปครับว่าพวกผมไม่ชอบพูดไปตรงเหมือนว่าถ้าพูดไปตรงๆมันจะไม่เท่ไงไม่มีคูลไงคือพวกผมมันติดแอคอยู่แล้วมันมีความแบบนี้อยู่แล้วถ
1: ้
12: าพูดไปตรงมันจะแบบไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
12: ยก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมา
1: ก็เลยเป็นที่มาซึ่งทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไหมเวลาน้อยใจจะไม่ค่อยพูดแบบติดแอปหมดเลยทุกคน
12: คนละแบบ
4: คนละแบบ
1: คนละแบบคนละแบบแล้วแต่สไตล์ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเพลง When I น้อยใจคือเพลงช้าเพลงแรกของเลเวลเลยเพลงนี้ที่เป็นเพลงช้าเนี่ยมันมีความกดดันในการทำเพลงหรือว่ามีความท้าทายเบื้องหลังต่างๆนานามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
10: จริงๆก็มีเรื่องโพสิชันครับอย่างของผมปกติจะรับผิดชอบอยู่ในพาร์ทแรปเป็นสัดส่วนใหญ
1: ่ของเมลนะ
10: ใช่ครับแต่ว่ารอบนี้ได้มาลองฮุกเลยครับแล้วก
1: ็
10: ท่อนเปิดแรกๆก็เรียกว่าแบบไปเหยียบฝั่งร้องซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นความท้าทายอีกรูปแบบนึง
1: แต่ก็ยังมีแรปอยู่ด้วยใช่ป่ะในเพลงก็ยังมีแรปอยู่คนอื่นแหละครับคนอื่นแหละฮะ
14: คือผมก็คิดว่าปกติเรามีแต่เพลงเร็วเพลงกลางใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเพลงช้าเลยแหละเพราะว่ามันคือความท้าทายอย่างหนึ่งครับเพราะว่ามันได้โชว์เทคนิคการร้องมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วของผมเองก็อยู่ในทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์กับพี่เจมเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้ได้มาร้อง
1: ม
14: ันเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับก็เลยแบบเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆได้ครับ
1: เป็นการชาเลนจ์ตัวเองด้วย
14: ใช่ครับแฟนคลับยังไม่ได้เห็นมุมมองฝั่งนี้ของพวกเราก็แบบน้อยใจเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะที่จะได้รู้จักตัวตนอีกด้านนึงของทั้ง8คนเลยในเพลงนี้นะฮะแล้วพี่ดีมาว่าตอนที่เข้าห้องอัดกันเนี่ยใช้เวลาในการอัดคือเร็วกว่าปกติมากๆเลยเพลงนี้ใช้เวลาอัดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงฮะทั้ง8คนเลยรวมๆเนี่ย
9: อาจากที่ผมเป็นคนที่นั่งตั้งแต่ต้นจนจบ
1: ตลอดตัวเองนี่คืออยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
9: ครับ
1: ทำไมอยู่นานขนาดนั้นเพราะว่าอะไรขอเหตุผลก่อน
9: เอาผมชอบนั่งอยู่ในห้องอัดอยู่แล้วอะไรก็แบบศึกษางานด้วยอะไรอย่างนี้ก็แต่ละคนเฉลี่ยกันไม่เกินชั่วโมงครับ
1: โอ้ยไม่เกินชั่วโมง
9: ใช่ครับประมาณแบบบางคน45นาทีบางคนชั่วโมงเป๊ะอะไรบางคน50กว่านาทีอะไรอย่าง
1: เงี้ยเออๆถือว่าเร็วมากเลยนะใช่มั้ยใครเร็วสุดใครเร็วสุด
9: โอ้
1: ได้จับเวลามั้ยวันนั้นโนเอลทําเป็นบ้านจับเวลามั้ยหรือว่าจะจำได้ไหมใครเร็ว
9: ไม่ได้อ่ะคุณปะ
12: พี่ตอง
1: สตรองหรอ
10: จำไม่ได้
12: เ
10: จมก็จะเร็วนะ
12: ผม4-5ผมจำไม่ได้จำแค่4-5ที
1: สี่ถึงห้านาที
12: ไม่
1: โอ้โห
6: นี่ข้อไปร้องออกเลยนั่นน่ะ
1: นั่นคือพระเจ้าเจมส์นะอย่างนั้นน่ะ
4: มันเทคไงมันเทคผ่าน
6: พระเจ้าเจมส
12: ์แป๊บนึงนะครับผมของเยอะวันนี้ร้องหลายรอบแล
9: ้
12: ว
9: ไม่ช่วงนี
12: ้ใ
1: ช่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าแต่ละคนเลยนะของแต่ละคนเลยมีการไปทำกันบ้านมาอย่างไรบ้างขอเริ่มจากเก่งก่อนเลยกับเพลงนี้ไปทำกันบ้านมาไงบ้าง
12: คือปกติเก่งอ่ะเวลาแรปใช่ไหมฮะ
1: ม
12: คือก็อาจจะมีแรปเป็นแบบเป็นเมโลดี้บ้างอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะแต่ว่าไม่ค่อยจะมีจบที่แบบเป็นเสียงหลบลงท้ายซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งไม่ค่อยมั่นใจไงฮะเลยแบบว่าซ้อมค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วปกติอ่ะเก่งอ่ะเป็นคนที่เพลงผ่านมาเก่งเป็นคนที่อัดนานที่สุด
1: ครับ
12: เป็นคนที่อัดนานที่สุดในการเข้าห้องอัดครั้งนี้เก่งจะไม่ยอมเป็นนานที่สุดอีกแล้ว
9: ฉันไม่ยอมเขาไวนะเขาไวแล้วรอบนี
1: ้ไว
8: คือจริงๆแล้วตอนเก่งเข้าไปอัดตอนแรกผมแอบเตรียมใจแล้วผมบอกพี่เออาร์ว่าเอาข้าวมากินเลยได้ไหมครับ
1: ตั้งแคมป์เลยอย่างนั้น
8: ตั้งแคมป์เลยแต่ว่าครั้งนี้เขาทำได้ดีกว่าที่คิดนะฮะ
1: แล้วก็มีการฟิตซ้อมมาใช่ไหมถึงทำได้ออกมาดีขนาดนี้โอเคโอเคอ่ะแล้วงั้นสตรองล่ะ มีการไปทำงานบ้านมาไงบ้างกับเพลงนี
5: ้ก็อย่างเพลงนี้ท่อนที่ยากสำหรับผมก็คือท่อนเปิดแลนครับมันเหมือนแบบว่ามันต้องเปิดมาให้มันแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีอิโมชันแนลให้มันแบบคนดูฟังแล้วแบบเรากำลังน้อยใจอยู่ก็เลยแบบต้องหาช่องเสียงอะไรดีที่มันแบบว่าจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราแล้วก็สามารถสื่อถึงอารมณ์ได้ด้วย
1: แล้วเจอไหมฮะช่องไหนฮะ3579เฮ้ย
15: ช่องลิฟต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับ
16: ช่อง
15: เ
16: ฟก
1: 145ถูกก็ถูกอีกประมาณนี้เลยอันไหนช่องขอฟังช่วงเปิดแบบเศร้าๆแบบสั้นๆได้ไหม
5: เศร้าๆเลยเหรอ
1: โอ
5: เ
1: ค
5: เมื่อน้อยใจไม่ได้พูดว่าน้อยใจ
1: ร
5: ้
1: องไห้ไปไหนเลย
5: อะไรร้ายสิ
15: จะร้องตาม
1: ที
15: ่
1: ร้อง
15: ไง
1: อัน
15: น
1: ี้
15: ก
1: ็
15: ไม
1: ่
15: ไหว
1: อ
15: ย
1: ู่
15: ไม่ไหวอ่ะ
1: อยู่ไม่ไหว
5: ไม่ไหว
17: เอาจริงไม่ไหว
1: แล้วไม่กี่ดีแล้วดีแล้วอ่ะมาฟังกันดั้มมาดีกว่ากันด
15: ั้
1: ม
15: ครับผม
1: เราไปเต็มตัวมาไงบ้าง
18: โดยการที่ผม3คนจะเป็นตำแหน่งโวคอลอยู่แล้วครับแล้วก็จะได้แบบจุดที่ร้องเหมือนเดิมนะผมจะได้ร้องอีฮุกเหมือนเดิมรอบนี้ครับแล้วก็ไปทำเรื่องอารมณ์แล้วกันครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมครับแล้วก็ไปศึกษาว่าน้อยใจเนี่ยเราจะสื่อออกมายังไงเพราะผมได้ร้องอีฮุกใช่ไหมครับมันต้องเกินก่อนเข้าฮุกอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องส่งอารมณ์อยู่แล้วจังหวะนั้นเพราะมันเป็นดรอปพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำการบ้านว่าสื่อยังไงที่จริงผมว่าผมก็น่าจะอยู่ในห้องอัดนานเหมือนกันเพราะว่าผมแบบวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงเพราะว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยได้ด้วยช่วงนั้นแต่สุดท้ายเพลงมันออกมาเป็นเทคที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนฟังก็รู้สึกว่าโอ้น้อยใจจริงๆประมาณนี
1: ้แต่ถือว่าไม่ยากเกินความสามารถที่เราเป็นโวคอลอยู่แล้ว
15: ถูก
1: ฉันขอฟังอีก2โวคอลหน่อยกับวิกเตอร์เป็นไงบ้างวิกเตอร์เพลงนี
17: ้ก็ที่จริงต้องบอกว่าตอนที่ฟังเดโมครั้งแรกครับ
1: ครับ
17: ก็เหมือนแบบว่าเออนี่มันแบบว่าเป็นช่องเสียงที่เราเคยใช้แบบร้องเพลงปกติประจำก็เลยแบบว่าโอเคเข้าทางแล้วก็ง่ายง่ายกว่าที่คิดที่จะทำให้ได้นะครับ
1: อ่ะโนเอลครับโนเอล
19: ครับก็จริงๆผมกับวิกเตอร์ก็มีการเตรียมแบบว่าคิดพวกแอลิปอะไรนี้มาด้วยแบบนัดเตรียมว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองท่อนนี้นะแล้วเดี๋ยวไปต่อตัวแล้วผมพี่ก็แทงปุ๊บขึ้นมา
17: ช่วงท้าย
1: แคนนอน
17: ไ
1: ปเลยอย่างนี้
19: แคนนอนกันมา
17: สวยสวยสุดท้าย
15: มาโดยซุป
19: เข้
15: า
19: พี่
15: เลย
19: ใช่
15: ซ้ายขวาที่ซ้ายกว่า
1: พี่ว่าไกลไปแล้วกลับมาดิเ
19: นี่ยเราเรียบร้อย
1: อ่ะแล้วก็ต่อก็คือมีการเตรียมกันมาทำกันบ้านกันมาว่าจะทำยังไงอะไรนี้มันแบบมีอารมณ์สื่ออารมณ์ได้มากขึ้นใช่ไหมฮะ
19: ใช
1: ่ครับโอเคแม่พูดมาขนาดนี้พี่ขอฟังสักหนึ่งฮุกเต็มๆได้ไหม
18: ได้
1: When I น้อยใจแซดจากเลเวลไปเลยครับผม
15: จูน
17: กีตาร์ก่อนเซตอั
15: พเอ้ยไม่ใช่
20: กีตาร์นะ
1: กีตาร์เขาอันตลกมากเลยอ่ะเอาดิกีตาร์ด้วยเหรอวันนี
15: ้อ่ะ
1: มาเลยเก่งนะฮะ
17: มาเอออ
15: ย
17: ่าง
15: จบแล้วครับไม่มีใครขึ้นเลย
1: วันนี้พี่จะได้ฟังไม่ได้ฟัง
15: ได้แล้ว
17: ตะ
15: เ
17: ว้นเคย

0: ยาวจบเพลงได้ไหม
1: แค่นี้เหรอใช่ครับโหทำไมสั้นจังเลยอ
0: ่ะเดี๋ยวผมโซโล่ต่อโซโล่เซต
1: ปรบมือให้ปรบมือให้แต่พี่ชอบมากคือแบบมันมีความเสียงสูงมีความเสียงต่ำฟังแล้วมันโอ้โหมันทัชเหมือนกันนะเพลงนี้นะเออมันโดนเลยนะอ่ะอีกไฮไลท์นึงของเพลงนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือท่อนเบรกแดนซ์ที่มันเข้ากันได้ดีมากๆกับเสียงของแซกโซโฟนเลยนะฮะแล้วก็ยังมีท่าเต้นมีหมวกเท่ๆของเจมส์ด้วยใช่ไหมเล่าถึงเบื้องหลังท่อนนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงมายังไง
2: ก็มันถือผมใช้คำว่ามันตอนครั้งแรกที่ต่อท่าเพลงนี้ใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะยากมากๆแบบว่ามันเป็นแนวเต้นที่แบบผมไม่ได้คุ้นชินด้านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีพร็อพก็คือมีหมวกเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันยิ่งยากอีกว่าเออแค่ท่าเต้นก็มีความกังวลนิดนึงแล้วเรามีหมวกอีกก็จะมีความกังวลเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจะฝึกยังไงจะซ้อมยังไงให้มันแบบว่าออกมาให้แบบได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอวันถ่ายจริงมันก็แบบมันก็หลายเทคก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายก็พยายามทำออกมาให้ได้ภาพที่ดีที่สุดครับผมตามที่ทุกคนได้เห็นไ
1: หมหลายเทคไปเนี่ยมีท้อบ้างไหมวันนั้นที่ถ่ายอยู
2: ่เอ้ยไม่ท้อ
3: เก่งเก่งเต้นเก่ง
1: สู้นะสู้ใช่ไหมสู้ตลอดถ้าไม่เสียงอ่อย
2: ๆไม่ท้อไม่ท้อแต่ถือว่ามันยากก็จริงแต่ว่าทุกครั้งที่เต้นท่านี้ผมรู้สึกผมมีความสุขกับมันมากแล้วก็แบบว่าสนุกที่ได้เต้นท่านี้มากดีไม่ดีครับแบบว่าตามงานเนี้ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกี่ยวกับท่าเต้นก็ได
1: ้เอาแล้วสปอยมาแล้ว
4: โดยการที่เปลี่ยนเป็นหมวกกันน็อกมาเต้น
2: สักพักเกมน็อกอยู่บนเมล
0: ไม่แล้วว่าคนรับหมวกต่อคือเมล
1: โอ้ยก็จะหักมุมเกินไปแม่อ่ะทีนี้สั้นๆอีก2นาทีสุดท้ายขอพูดถึงเรื่องของ MV ที่ได้อาร์ตี้มาเป็นผู้กำกับด้วยใช่ไหมมีการบรีฟมาเลยใช่ไหมว่าต้องขอแบบหล่อๆเพลงนี้ใช่ไหมฮะคิดว่าเพลงนี้เนี่ยลุคของเรามันหล่อยังไงบ้างครับผมไหนเมย์พูดให้ฟังหน่อยเลย
5: โอ้ยคือ
1: โอ้ยไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลย
0: ถูกคนด้วย
5: ปกติเลเวลจะมาในลุคแบบแนวสตรีทหน่อยๆในเพลงที่ผ่านมามาเพลงที่ผ่านมามา
6: ที่ผ่านมาร
5: อบนี้มาในลุคคุณชายบวกกับได้พี่อาร์ตี้แบบพี่อาร์ตี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อแบบเรื่องการแสงการจัดแสงแบบว่า
1: จากที่แบบสวยน้องสวย
5: สตรองกับน้องเก่งที่หล่อหน้าตาดีอยู่แล้วออกมาใน MV นี่ไอเนี่ย
4: หล่อเหมือนเดิม
5: หล่อเลิศหล่อเหมือนเดิมแต่ว่ามันไฮไลท์ไงคร
4: ับ แต่มันก็ไม่เท่าพี่เมโฮไง
0: อูโนรีเวิร์ส
7: หล่อคนละสไตล์ครับ
1: แต่คนละสไตล
7: ์มาลองดูใน MV ครับมันไม่เหมือนกันอาจจะมีใต้สะพานบอยบอย
1: มีถึง8บอยไปดูกันได้เลยถ้ายังไม่เคยดูนะฮะเอาล่ะตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 ใกล้จะหมดแล้วขอ1คนตัวแทนฝากผลงานเพลงนี้ให้กับชาว Flex หน่อยละกันครับผมเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็ฝากเพลง When I Know Jai ด้วยนะครับผมทุกคนก็สามารถไปดู MV นะครับผมได้ทาง YouTube นะครับช่อง Lit Entertainment ครับ
4: และสามารถไปฟังเพลงนี้ทุก Music Streaming Platform เลยนะครับ
1: นี่
8: ครับผมส่วน Challenge นะครับผมก็ฝากWhen I Know Jai When I Know Jai Challenge ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราที่ Level Official TH ทุก Social Platform เลยครับผม
1: โอเคหรือว่าจะขอเพลง When I Know Jai มาทาง Flex 104.5 ของเราเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวไปต่อทางออนไลน์กันเลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับตามมาเจอกันนะครับ
9: Flex Talk โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงกันจากไม้นะครับกับเพลงนี้เลยถอนหายใจนะครับฮ่าและตอนนี้นะครับต้นก็ขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะครับต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนเนี่ยทานข้าวกันหรือยังนะครับสำหรับใครที่กำลังหิวนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเนี่ยต้นต้องขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่เดือนมิถุนายนนะครับเราจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กซ์เพรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูมอนแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับต้นบอกเลยว่าใครที่ชอบกินขนมนะครับเป็นสายของหวานนะครับงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: สำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้นะครับยังติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากเติ้ลและ First One นะครับกับเพลงกลิ่นฝน When It Rains นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่จะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21

0: 11มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดย Titans Concert จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Leg Recommended This Week จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: จตต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับจัดให้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะฮะกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่มีคนรักนะครับยังใช้ชีวิตโสดอยู่กับตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีเทรนด์การใช้ชีวิตนะครับที่เขาเรียกว่า private life นะครับก็เป็นการ focus on yourself นะครับโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันจริงๆนะครับใช้ชีวิตแบบเงียบๆเพื่อสะสมพลังงานดีๆนะครับทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จแบบไม่ต้องปากประกาศให้โลกได้รับรู้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทำ private life เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องตัดขาดจากโลกภายนอกหรือว่าทำตัวลึกลับนะครับแต่แค่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเงียบๆนะครับแล้วก็โฟกัสกับตัวเองจริงๆแค่นั้นเองครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและ

ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex

ทิ้งท้ายกันไปนะฮะกับซิงเกิลจาก Sound Sleep นะครับกับเพลงปล่อยให้เธอไปนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงการที่เราเนี่ยยอมปล่อยมือจากคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับแต่ถึงจุดๆนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินจากไปนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับFlex และต้นก็ไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เหล่าของเล่นกลับมาอีกครั้งใน Toy Story 5นะครับและครั้งนี้เนี่ยก็คือการเผชิญหน้าระหว่างของเล่นและเทคโนโลยีนะครับมาเอาใจช่วยไปพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขานะครับพิเศษสำหรับสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋ว Toy Story 5ทุกที่นั่งรับทันที collectible ticket จำนวน1ใบมีให้สะสมถึง4แบบและ Toy Story 5 Combo Set ที่ SF ขนมาให้ถึง2ชุด Exclusive สุดๆกับ Toy Story 5 Premium Combo Set เฉพาะที่ SF เท่านั้นจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่หน้าสาขาหรือช่องทางออนไลน์ SF Shop ครับ Flex Flex Next Hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกลับถึงบ้านนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะพักผ่อนกันแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณ

0: โรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะครับจัดไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากกวินดีนะครับกับเพลงช่วยโกหกว่ารักนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นจะไม่โกหกทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับแล้วตอนนี้น้ำมันกำลังจะหมดนะฮะต้นบอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าอั้นได้เนี่ยให้อั้นเอาไว้ก่อนนะครับอดทนกันเอาไว้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเขาประกาศลดราคาน้ำมันอีกแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับจะปรับลดลงอีก1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะครับในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับจะปรับลดอีก1บาท30สตางค์ต่อลิตรนะครับก็จะเริ่มมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่19มิถุนายนตี5เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับเก็บเอาไว้เติมวันพรุ่งนี้คุ้มกว่าแน่นอนครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ก็ถือว่าเป็นการฟีเจอริ่งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างโจอี้ภูวศิษฐ์และพันธุ์วรการนะครับกับเพลงนี้ครับหม้อหุงข้าวนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกๆนะครับฟังง่ายนะครับและต้นเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะติดหูทุกคนที่ได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่ายอดวิวของ MV เพลงนี้นะครับตอนนี้ก็ทะลุ7ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับ4ทุ่มกับอีก58นาทีนะฮะต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: รอเลยนะฮะกับเพลงเพราะๆที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะครับและสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะต้องไปก่อนแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้ง

0: เปียกของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดยไททันส์คอนเสิร์ตจังหวัดและวันนี้ที่อีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่อีเวนต์ป๊อป
3: 10:45 non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สันสุข M District Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี
1: ้ The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 45
3: Non-stop music 10 playing hit
0: 45นาที

0: ที่พอจะให้เธอ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียงรถจักรยานยนต์ Honda
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5